0: ora to tanja gyan chike ban lena tamaya ora kara sing halo draining ka jai mo ora andonga ansam lakin kama like song phaila na for for na bajik samra
1: आप श्रोता सुन रहे थे मिसमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम. आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में. आइए अब सुनते हैं तायख हमती श्रोताओं का कार्यक्रम.
2: Phân mâu kiêng tạ, hàng phá biên châu, ngẫu hoàng, trừ hoàng mà xem hô hầm. Hùng mạ gia lý, tê vi nàng mường, khẳng ngả hùm yu, cu sơ tầm hô cạng. Các quả xê, bê tô, nẹ ngàn, phức phan cuộn khổ, yọng mang chỗ ốp bèng. Anu là tha, yu chân na chủ mùng, quyền trung leang mà, cung cả sật tiềm màn hô xeang mường khầm. Công trung biển phong sự hàn cập tan hồ kê tiềm xê nở mường bao nền tường hạp thả tất quả căn nơ a ca quay pha leo miền trên hàng giờ hùng quyền trung khắp căn ca mù nần hơi hân nhì yô còn hồ phổ khiến nụ viên tung ven mà ha xen cháu phạt khấn cảng phạ xa vườn mặn khôn phẩm vần tắc quả khê tường mường lông ăn ụt tha sư mộc tra gọt bần hơi hân ca chùm tượng lâm khẩu năm sam nòi quận khỏi càng hao vào khọp phà mà thương sầu àm năng này cùng bảy sật tàu cháu bụt bù khi dưng kiện mường sai hông sạch tàng năng hỏa hông xa ọ ẩn chít na chở khôn tiếng nụ yường sang hàng ta mơ ọ biển phần sư phục tha sạ ra hôm ngầm trong căn khắp nam khoai và nụ và hang trung cảng chuyên giờ cày chờ chờ mâu quay keo chiều năm mang miều hô xem keo chiều toàn sang hàng nọ ha mê khuân đi ọ yan ngầu man nam khoai giang quay tỉnh tầm châu hô khẩm vọng tê หลวงพระน่าจะปลังตุ้งข้างเมืองเจ้าตะเขาวิหาลาการหันเจวังจองอันโมลูลัดขัดเพเฮตุกไก่กูดีปดบ้องพ้องหลวงเก่าคนตะกามือแหลมปยาตาว่ากาตังหาสู้อ่อนต่างไปลานาผู้หันพาข้าเก่านำกำละสาเอ้ยไปลาพาในทงกาวิหาเกี่ยงเสียงพวกพียงมงงำปงตำหือเงายำมักหันเหยาเอ่ยกมกูสีฟ้านาจึงเคียงปันรวมกูติตาหันตั้งเมืองเยาดอพาในเจ้าดีเหลียดพายได้พังนำกูจอกเงาะเห็นด้วยเหลี่ยมกาเปลี่ยนจีตีถัดคำตำเพียงมวยเสียงพันลาปืนมาตีเปลี่ยนปล่อยขบปลายเปิดในกลมจงคนน้ำมังแก้มสำตักเหลี่ยมนูกานัดหนากันปายาเพื่อเกิดเจอโลคำกัดท่าเกี่ยวจาวินูตาหวังเกลื่อยเพื่อในนั่งกบจองวีเลื่อมพรมเขียวมันงาตกปกทุกตาขิงหาเปลี่ยนมาเน่าสันเกอเอ้ยมัดตวงเหนือเจอเจ้าโฮเซียงหนอเคยกอดแพงมือวางนางพิลานางกูลผลตังวางเจอเขียงหานั่งไปห่างสดไหมกุกาหนีลบหนีไหวเคยตายวำโหเจอสันเลซาเซียนข้าวย้ำหนังย่อยเลยย่อยสุกเจ้าคบตื้นตอง

รูปว่าลักษณะโมว่าปุตตมณีเศร้าพีติติเต้าเจพดย่อยจอยนางนีหางลุ่มนอคุ้มเจอคำเตียงอกซ้ำท่ามือขอนจิ้งเผยแดนไม่ห่างมุงโนตาจิกเมาเล็กใจ

บังเมาละซาไปละซองหาบอกมือหืนถึงโหเก้าเจ้าอันนวยกวดดูนั่งกินยาวนฉันขึ้นเนื้อโหหมู่เมาเกือกกังกังเคยนั่งเป็นตัวเจ้าหวงห่างเจอเรื่องสร้างหมู่นัวกะเมาเพียงห่วงขางนางนี้เมาเปียเจอหาให้เกาะคันคันยาวจินทำเสียนเจอคำเมาเปียวเจ็บเจ็บเก็บตาหันหน้าหมอยาห่างขาทุกนี้เป็นตั้งตีวีเมียเจ้านั่งกินถือวีในซาเสียจ่อยผมมาจารีเฮงจูเมาไหนเมานี่ตรงปีหาค่าปิงยาตักโมกาเมาเปลี่ยนกุโซตัวมากยาสร้างห่างน้ำน้าสั่งมังปะไหวไข่มือนอถึงทองผู้สองคนจำเมื่อน้ำถี่หิงเนื้อติ้งปงตำเจ้าโหคำวองเทเลือปวงเนื้อวงกูเสือหยินมือจุดจานเมาตันตีเพอเอื้อมบ่มกวนใจเจ้าเตะเจ๊ปงเศร้าเฮาเฮาเนาเนาอีกาวเขาไหนไม่เจอตัวตัวเคยเพาะขึ้นเหลี่ยมคนหุ่นถูถูกองโกปูเคยเจ็บเนอเจอมาเลยตะหัน

ยหลักจ้าไว้เมาในเอาให้ซาเป็นนังผู้ยมนาตะให้สินังหนูมาตุกตุกเตาเตากันเจอเมาในไม่เจอหางวงปวงตองยึงไปเอาหลังมากะเมาเอาขางนางนี่เมาเปเอาเป็นอากะมาเฮตีวีสิเปียมขังอาห่มซาในซ่องทำปล่อยหงซาทานีจีวางผมนั่งขังเป็นคนเปี่ยมแต่แม่ตาวาสนาเก่าเจ้ากัดเงาโขกูตุนังเปียดหาพาคอยองเปี่ยมคนต่างต่างอันว่าบังมะจารีเตวีเมเท่าเจ้าโมเก็บตักปิกไว้แวดโหยันโหกาวางหังเฮอกระปัดเมาทัดเมื่อขันในนี่ไอ้เปื้อนหันเมมันยิ่งแพงต่างจากเลปันวางกลางมานเปิดในล้นตรามันค่าตั้งควรมาเจอวนปวงเลลกมือปีไกลเหนือว่าเจ้ากาคำชินกินตานเมาเขาขอผิดเสมันแก่งปวกายเย็ดยามคำหมุนเก่าวองทุกหนีห้องเป้าตันนำเฮ้ผมมาจารีเมจังตันเย็บโฮจูกาเอ้ยมาลาอามาในมามาต่อสาเลือดปวงเลือดปวงหุ่นำกงกีถดถดเอ้ยหมดเจอประจายขาตายผายเขียวแง่เห็ดหมากอดปันน้องผู้เมียนตูส่งส่งน้ององป้าลาปืนขาเล็กเมื่อแก้มสวมโถยในนาตักเบียนนางผาเตวีเมเงาเจ้าเมากิกหิกสู้เมื่อมาไม่ก็คันคันออกกาตั้งหาพักกันคนปันอาคารเนื้อวางเลปันวางกลางมานหน้ามีอันตันเมาทอมโจกาเอ้ยกาละมาเออผู้ทอมแจงสู่ข้านโอประเจอเจ้าหูแจงงับเมืองช่องเกอร์มาค่าพงมะจาลีเปลี่ยนพี่สุดไหวเบอร์เมื่อไกปูหลักอยู่หงทั้งเสียสามปีมือนี้นายหลวงเจ้าขี่ส่งกวัดเงาเมาไหนมาเหมาะมาเราเก่าพระเจ้าก่อเปลี่ยนใครไม่เจออันกูมือนั่งให้ตาเท่าสีเมาเก่งง่ายนำไม่ก็ซองคือปอกเต้าหลัดเราเจ้าใครพากูจองคำขั้นตั้งเมืองไปเหยย้อนยานท่านท่านนายก่อนยังตั้งเมืองหมดเจิมเพให้สิงเหยาซ่องเมาหน่อยฮอดเตาอัลโลจูมาเอ้ยเบอลาให้เสื้อหน้าเตามาถึงต่อสาแจ๊กวกมันออกเจอหันผันคน

ลองในหางเจ้าอันเคกูลแกนาตับน้องเข็นกะวนสิงฝาเกาเจ้าเอ้ยเห็ดเงาตานเจียงตาเมืองกูอันมาเฮาในขี้อันตีเคียงกันออกเปียลายในคนสู้เขายืงมัดกาต่างเนื้อเคียงคนแห้งกึ่งเสพตัวข้างงาจากเนื้อนูเอลาเมื่ออันอาแขในสลาซาโกซาอูผ่าพาเมาเจอเขากวนจอนหนึ่งเปียปามียังนั่งมันเจ้าวานไหนมาเจอกะเลยในเปืองเปลี่ยนวางลกเจ้าคนไข้มางโจกาเมาเคียงกันเปียกันกลางปางเฮือตังมันสมนึ่งลงกวนเจฮือตีในตังไม่ใส่โคง่ายง่ายง่ายเลิงเคียงสู้วนปูเหล่ามาอลาทุกเจ้าวางน้ำฮาในกดเขียวสังว่าคือว่าเฮคักอูหมกมืออาแขะในโยอมเห็นไปเตะมืออันหาอองในห้องเพียวซีจนเอิงในก็สบว่าเงียนกวนเซียนตักหนูหาในทันอันขี้เขียว